มนุษย์มีนรกจอลรอดถูกปริสูปริสูพระอมนัยพระบบิดาประคอเอาสำหรับบันดิงจิงอรักรบพรนนังเอาเน็ตนุบันชีสัสบายหายเปลนุปริสูเอาเน็ตทลอบมีนรักในขนมกอดตัวไซดัมนังทัวตีบันตูอมปีเอาไว้เปรียบันทัวสำหรับก่อนดาวพระเยซูดังปีนาอมปีเรื่องระบาดเน็ตโน่ขยมชัวพระเยซูดังปีพระเยซูดำเน็ตนังจมวยเปรียบบิดาหนึ่งเปรียบนิมบาร์ซัดพรึกพลึงหนึ่งจำสดาบอันปีขังเงียบเรื่องจังเอาไอ้ตรงทั่วในไทยนู่นั่งสลับหายตรงใจทั่วเธอทั่วนั่งปลาอมนายรบบเปรย์สำหรับเอาไอ้นกอรบบเปรย์มีจบใจมูลหัดทอมมุยยื่นอัดบานพระอำนาจระบบพระปีพรูยังอบบานตำเนตนองด้วยพระเยซูขยมมันบนโตบอมปอนปีพรูขยมมีปัญหาในได้ปากยมอธิษฐานมาไปนิติกลามังหายขยมตาอาเมนขยมปรับอภิเจตประบอกขยมปัตยยมอัดไอเปรบอบิดาเปรย์ซูเปรบินิมบราสัตปรับเอาไว้ในขนมเจตประบอกเกนั่งขยมเตยบอมราเพรียปัตยเอาไว้ขยมทั่วยมทั่วตามเจตขยมมันทั่วตามประหารใจเพรียปุ่นยมอัดจำสดับเกขยมจังกายปรายขยมจังอายเปรียมีนกาปัญญูยมอมปีเอาไว้ตรงจังอายยมทัวร์เรือดกายบาขยมทัวร์ดุจนี้บาบอมอ่อนทัวร์ดุจนี้ขยมชื่อยังเคยมนุษย์ชรานบันโจชื่อเปรียปีพรูยังทั่วกังยีระบบเรียยังปราอำนายระบบเรียตรำตรอยตามประหารเตยระบบเรียสมบัติเอพิโซดชมพูปีหนึ่งเมื่อก็ประมวยหายตรงบานพราะเอายังรู้หลังวิงก็เอายังองคุยจิมุยนังเปรครึในสถานตกปัวตายพี่ยังอ่านคนนี้ยังอายุลวีตามพี่เพลย์มุยยังอายุลตาเปลี่ยวเปรย์ยิสูยังมาเวงนังเอาเน็ตสลับรูดลางเวงยังอายเตยสาวเรียจิมุยเปรย์ปัจจัยยังไอ้ยูทำพลอยมวยเทียนยังใส่เรียชมวยเปรียเอลนี่บาปริสูรู้หน่อยขนมยังหนึ่งยังขนมเปรียยังบันรั่วหลังเวงหายปียังทวายชีวิตระบบเปรียหนึ่งตัวบอลชมวยเตะหนึ่งเปรียกึดยังเชียสดายนังโลกซองมือวิวรณะชมพูพรำวิวรณะชมพูพรำ

ពេលព្រះយេស៊ូវលាងជើងរបស់សាវែតហើយទ្រង់ចង់ជួយគេយល់ធៀបអំពីអ្វីទ្រង់ត្រូវធ្វើសម្រាប់គេនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអានពីកូរិនថូសទី1ជំពូក11អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយគេលោកផូលជាអ្នកសរសេរឲ្យយើងយល់ខ24កូរិនថូសទី1ជំពូក11ខ24លោកត្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយក៏កែកនំប៉័ងដោយបន្ទូលថាចូលយកពីសាចោះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកែកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើកិច្ចនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចោះលោកក្រោយដែលបានបរិភោគរួចហើយនោះត្រង់ក៏យកពេងបែបដូច្នេះដែរដោយបន្ទូលថាពេងនេះជាសញ្ញាថ្មីដោយនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នេះរកវេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹកដល់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រីស៊ូនីបន្ទូលទៅសាវែតរបស់ត្រង់ពីព្រោះយើងអានបន្តែធម្មតាយើងអត់គិតត្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយព្រីស៊ូអរប្រគុណអំពីអីនំប៉ាំងនេះមានន័យអីសាច់ឈាមរបស់ព្រះត្រូវស្លាប់ឈាមដូចគ្នាទ្រង់ត្រូវការលះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់អរប្រគុណព្រះអ្នកណាគិតពីគេជិតស្លាប់ហើយគេអរប្រគុណព្រះដោយសារគេត្រូវស្លាប់ពិសេសបើសុខភាពយើងនៅល្អយើងនៅក្មេងព្រះយេស៊ូវទៅ30ជាងតែយើងលើកដៃអរប្រគុណព្រះពីព្រោះយើងត្រូវស្លាប់ See you try so hide away ព្រះយេស៊ូវអរប្រគុណព្រះពេលត្រង់ដល់ត្រង់ត្រូវការស្លាប់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគិតអំពីពពផ្លាយពីរឿងត្រង់លើបងជីវិតពីត្រង់មើលនំប៉័ងនឹងឈាមត្រង់ឃើញយើងត្រង់ដឹងបាទត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់ត្រង់អាចលួសយើងពីសេចក្តីស្លាប់និងយើងទាំងអស់គ្នាអាចនៅជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចអានេះមូលហេតុព្រះលើកនំប៉័ងនឹងទុកធំពីអំពីជឿនឹងអរប្រគុណព្រះពីព្រោះប្រកបអំពីសម័យនមុខពឿយើងអាចនៅជាមួយត្រង់ក្នុងនគររបស់ត្រង់អានេះនិយាយអំពីកកាយនំប៉ាំងខ្ញុំកាយនំប៉ាំងអស់ហើយតែខ្ញុំយកនេះកាយវាបាទនេះជារាងកាយរបស់យើងយើងក៏ចាំមែនស្បាយឬឈឺឈឺព្រះយេស៊ូវដងហើយអំពីអ្វីគេធ្វើដល់ត្រង់គេវាយគេវាយមិនវាយធម្មតាមានទួយបំផតឬស្អីទេអានេះគេវាយគេប្រើស្បែកកោនឹងចង់ស្បែកកោគេដាក់កញ្ចក់សម្រាប់ពេលគេវាយវាល្ហែកស្បែកយើងនឹងគេដាក់មកតលើព្រះសេរសារបស់ព្រះ
นั่งมากอดนู้มันมากอดทั่วปีเมียมากอดมีบัลลามันตะดะเลยกระบ้าวไวจีบไอ้บัลลาจอมันตรงดังกิทรวายได้ข้อมันตะมุยใบถึงอ่อได้ถึงปีมุยมุยเจิงปีดับมุยนังกิโยรมเพงนังจัดนังเชียมนังตะเคอพระอิสิดังถึงอ่อให้นังปรีซื้อนิเยจมวยเย่อมปีเอาไว้เอาต้องการล่างปันแต่ยังเคร่งปรีซื้อโอปิคนเปรียปีปรูปรีซื้อเกิดอมปีเยิงปรีซื้อปราบสาเวโจบริปกโจโยกซาจอนิจีรูปคายขยองพระเยซูบังไห้อมปีเอาไว้เรื่องรูปคายระบบเพรียตรัสตูปันได้ตรงสบายสบายดาวิซาเอาไว้พระเยซูทั่วเอาไว้พระเยซูอาเกย์ทั่วช่วยยืนพระเยซูท่าตรวจไก่สำหรับในโรคนี้โจทัวกิกนี่ทุกเชียร์เซกเดย์รำลึกปีขยมจอสเปียงตะตูนน้ำพังไปช่วยยังรำลึกออมปีเวพระเยซูทุกท่สำหรับช่วยสังครูเยอะอคุณเพรียมีนมวยตีดได้ให้ด้วยบริสุมีนไซมีนเชียงปีดาวดับบังบริสุมีนไซมีนเชียงมาบริสุชีวิตเนียเพรียชีวิตเนียปันไตสำหรับช่วยสังครูเยื่อพระเยซูสักเจ็ดถตู้เรียงคายโดยยื่นถตู้ออกอลจินิกอันนู้นจีเรื่องทำได้ว่าขยมพราบเนี่ยขยมเอ้ยเนี่ยรู้ปันไตกับขยมขัดจึงกัดได้จาวมีแต่คลื่นหนึ่งกระบาสบายอ่ะให้ไว้ปอบบ้าอ่ะยังเปรียบเทียบชิมวยไว้พระเยซูทั่วสำหรับยังพระเยซูชีวิตเนียนตรงไอเตอร์กันไลน์นากระบาลได้ในกรุ๊ปกันไลน์ธรรมเปียวบานปันไตเปียวพระเยซูตัวตัวเรียงค่ายโดยยังตรงตรการในธรรมกันไลน์มันเด็กมันมันเด็กมันอากุนเปรย์เปรย์ก็มีนเรียงกายโดยยังนังออดมีนเสรีเพียบโดยมันละออดเชียงมีนเสรีเพียบปันแต่ออดมีนยังอันนู้มูลไฮด์เปรย์ยิสูกัดจิมันนู้

0: หลวงพ่อก็ทำสิ่งที่ประหยัดปีมาปรับมโนคลาเกิดอ๋อขยมจู่หายขยมตะตู้บอลจมูกถึกหายขยมสังครูหายขยมไอทัวไอบ้านเปียวพระเยซูยิ่งมาเวงเปรียจุยสังครูขยมก็มีมโนชรานในข้างทางเติร์ดบังเรียนโดยโนเพื่อคลายยันชั่วโดยที่ขยมอดไอขยมทั่วบ้านจะไม่เถื่อนหายปัญไตยันตรการำลึกอมปีหายตัวไว้ยันทั่วบ้านจะไม่เถื่อนปีพรัวยันจีมนุเป็นบาปยันตรการมีอันเปรียเลี่ยงบาปประบอยยันมันธรรมดองเรียงรถง่ายมันมาปีบาปจ้าอัดเลี้ยงเฉลี่ยได้มาปียังประพฤติท้ายมาเราทั้งไงดึงยังตรากาเพรียช่วยเลี้ยงเราทั้งไงเอาคนเพรียพระเยซูตรากามันตรากาสะกดเราทั้งไงได้สะกดธรรมดองเปรียโลหะระบาดตรงครุบสำหรับยังที่งอกนี้ปัญไทเพื่อยังประพฤติบาปล้อแบยังรำลึกได้สาบาปนู่พระเยซูตรัสกอดยังเกิดเป็นมันท่อมไทยังลุยมันนัวทมุยหรือยังใจเกยธรรมมาตรแต่คอมพลิกได้สาเรื่องนู่พระเยซูตรัสกอดมันทุกทมเพียงใบจูนีน้ำพังนี้ช่วยรำลึกเยื่อองปีปียังประพฤติข้อพิจารณาบทเพรียวิมีนดำไล่พิเศษหนึ่งพระเยซูชนะบ้องทลายหนูอคุณเพรียขยมจังเลิกน้ำพังนั่งทุกตอมพีไอตอมพีเอ็มบายชื่อนั่งอ้อประคนเพรียมันโดยพระเยซูพระเยซูอ้อประคนเพรียโดยสาตรงมีนาคาสะกอดสำหรับยิงและยิงอ้อประคนเพรียโดยสาพระเยซูสรลังยิงครุบดอลตรงสักเจ็ดสะกอดจุยสังครูยิงถึงออกนี้สมจรูมอธิษฐานชิมวยเคียงอาพระบิดาในท่านสัวทั้งไงนี้ยังเลือกทุกทำเพียงใบชื่อนี้ชินิมิตรูปอัมพีพระโลหะรบพระเยซูนั่งนำพังนี่อันมีนตั้มใบยังเลือกอันนี้ได้เพราะอันนี้ช่วยยังนักเคยรบว่าพระเยซูตะตู่ขนองคืนรบตรงดาวิสาวบาบาประบอกยังขยมจองสมเพรช่วยเลือกเล่นโตยังปีพรุ่งยังก็บาปมันเสียทุนไทยปัญญายังเพลิดได้สาบาปยังประพฤติพระเยซูตรัสกอดแต่ทั้งนี้ยังออกประคุณเพรียนั่งยังสมเพรียเอาไปเพรียบในบารสัตสันทัดในจมวยยังรหัสของพระเยซูยังมากนั่งสมเอาไปทั้งนู้ชับนัดดอกทุกบังคมโอ้พระคุณพระเอกนองนิมพระเยซูอาเมนขยมสมเนจจัตุมปีเนมาช่วยอาจจะลดลนกระลนมาช่วยนั่งช่วยจูนตุกเต็มไปอันบาจูอาอีกเฮียยังช่วยจูนน้ำพังสมตุกเต็มไปตุกทอมไปอันบาจูน้ำพังดอลยังตะทูลแตงออกนี้วันยังยามนั่งพักชิมวยคณีบาสันพระเยซูอัดเลียงอัดมาภายในนี้นั่งอัดอยู่พร้อมสกอตในเลือดเชื้อชาติสำหรับเย็นถึงออกคณีถึงไงนี้ยังอัดสังคมพระเยซูบำเพ็ญถึงอ้อในขังพระพุทธ มีสังคมไอ้แบบยังในครั้งพระพุทธมีแต่ยังจับเชียรบพวนดองมีเวทนีรบพวนดองนั่งประหารแต่ยังไอ้สลับออกกอลชินิกสำหรับพอดีเวทนีอันนั้นอดมีสังคมไทยปัญไดดาวไอ้ซาบริยสือจอกว่ายังมีสังคมสังคมแบบยังเด็กลุดยังสลับในชีวิตนี้ยังเคยพระเยซูอยู่มามันสำหรับดัดต่อดัดตัวนักคำในเลยยืนตรงมากสำหรับเอาเยื่อทนายจมวยตรงเอาเยื่อมีนอมโนริกเรียหรือบาตรงครุปเปเลียสอคุณเปรียเปรียเอาเยื่อมีสังคมเอาเยื่อตะตุ้งเสกได้สลางหรือบาตรงปีพรัวตรงจองเอาเยื่อประดอลเสกได้สังคมโน่หนึ่งเสกได้สลังโน่ต่อไอเน็บเซงอันนี้จีรังวอนรังวอนได้ไอซายูจูหนึ่งรังวอนนี้ครบสำหรับครบมนุษย์ในภายในบาคิยมเทงโนมวยดังนั้นขยมจับประดามกับจ่ายนมโนมโนบามโนติกเกบานกนัททอมมโนชรานวิเจตติกเตยติกเตยติกเตยนั่งยังด้วยเชียร์อดปันไตพื้อยังเกิดอัมพีเซกไดสรลังระบาเพรียอัมพีรมวอนระบาเพรียวิกรุปสำหรับมนุษย์แต่งอ้อในภายในนี้นังอดมีเนตนาควาดได้สามีมนุษย์ชรานเพรียจงมีมนุษย์ชรานในนอกระบาตรงนังยิงมีนอาคาปราชีวิตยิงสำหรับอาไอเกย์ตะตู้ตำลังละอนังอาไอเกย์ตะเนจีมวยยิงในทานโซดาสเปียนตะตู้ตึกตำเปียมไปชื่อนี้นังนำพังนี่สมโอประคุณเพรียดาวิซาเอาไว้เพรียสู้ทั่วสำหรับช่วยสังครัวยิงนังดาวิซาเพรียชระระเฮียงจุยเนปเซงบานเมียนสิกได้สังคมตึกยังได้เปียงจำตะตูนุ่มปังทั้งอักเนียขยมอ่านปีโยฮันชมพูตอบประบุนอันนั้นอ่านเรื่องอภิเกียชิคังตรงก็รับเปล่าพระเยซูตรงยิงจริงแต่เตียงเลือดเชิดชิคังเตอร์ดอกันไลน์ฮาวตาพนมโรเล็บกบาลดาวพิซาเฮบรูฮาวตากอลกอตากีคอชิคางตรงในทีนูพร้อมแต่งปีเนตเทียดจีมวยหนึ่งตรงได้มะเนตเนตมะคางมะเนตมะคางฮาวอีพระเยซูในจีกันดาวโลกพิลาตเพื่อประกาศมวยบัดในเลเชจกางมีนเซกเดย์ทานิชมูเยซูจีเนสรอกนาซาเรตสดายในสะยูดามีนสะยูดาจีชรานบานเมลประกาศนูตะเบิดกันไลงดาลกิจกางพระเยซูนูในเจ็ดที่ครองหายประกาศนูกีบานสุสาจีพิซาสุสาจีพิซาเฮบรูกรีกนังลาตังตัวเชนีผู้สังเครียกระบอสหยุดาธาเกย์จมเรียบดอลโลกปิลาธาสมโลกกมสุสาธานีจีสดายในสหยุดาลาวิสมสุสาตามวิในเวงธาขยมจีสดายในสหยุดาอคุณเพรีย ព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចរបស់យើងនឹងយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់និងរាងកាយរបស់ទ្រង់ទ្រង់លះបង់អស់សម្រាប់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខរបស់ទ្រង់ ថ្ងៃនេះពេលយើងទទួលនំផងនិងទុកធម្មភាពបាជឺសូមអធិដ្ឋានអពគុណព្រះបើយើងដឹងយើងនៅមានបាបយើងអត់ទន់ទួសូមប្រាប់ព្រះពីព្រះពីព្រះព្រះចង់អត់ទោសនិងសូមប្រាប់ព្រះយើងចង់ឲ្យត្រង់សារីក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមបរិបូរណ៍ទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ដឹងព្រះគង់នៅជាមួយអ្នកនិងព្រះចង់គង់នៅគ្រប់ពេលវេលាបន្តយើងជាអ្នកសម្រេចតើយើងឲ្យព្រះនៅអរគុណឬតើយើងអត់ឲ្យព្រះនៅពីព្រោះយើងរវល់ធ្វើតាមចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់យើងសូមលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ព្រះអ្នកជិងបាត់ជំរៀងចុងក្រោយសូមជួយមកមុខនិងជិងមកបាត់មុនយើងអធិដ្ឋានបាទ
1: មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភោមមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនឹងសាកសៃក្លែងក្លាយដែលពលពាកកំពូតមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទោះតេងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូងមានមនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយហើយដោយហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ថែមឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដែរដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿបានទៀងត្រង់ឲ្យសេចក្តីទៀងត្រង់បានដំរិះឲ្យដំរិះបានចេះអត់សង្កត់ឲ្យសេចក្តីអត់សង្កត់បានខ្ជប់ខ្ជួនឲ្យសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនបានចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតត្បិតបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅទំនេរឬអានផលខាងឯដំណើរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឡើយមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះដែលមានស្មោះបន្ទល់មួយវងធំម្លេះនៅពត់ជុំវិញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចូលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចាញ់ហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងថឹងវិញព្រមទាំងពាក្យសំដីដ៏ត្រឹមត្រង់ដែលរោគចាប់ទោសមិនបានផងដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលទៅតឹងទៅតេងបានអៀនខ្មាស់ដោយគ្មានហេតុនឹងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌នឹងគ្រប់លក្ខដែរ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ទទួលរងនឹងការមើលងាយនៅពេលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដែរឬទេ?
1: Have you ever been despised when you preach the gospel of God?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
1: Jesus told the crowd that
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
1: Assuredly I say to you
2: ក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលកើតចេញពីស្ត្រីមកនោះគ្មានអ្នកណាបានធំជាងយូហានបាបទីសទេ
1: Among those born of women there has not risen one greater than John the Baptist
2: ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលតូចជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះធំជាងគាត់ហើយ
1: But he who is least in the kingdom of heaven is greater than him
2: តាំងតែពីគ្រាយូហានបាបទីសដល់រាប់ដល់គ្រាឥឡូវនេះនោះមានគេខំប្រឹងចាប់បាននគរស្ថានសួគ៌
1: And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence
2: ហើយគឺជាពួកខំប្រឹងពិតដែលចាប់បានផង
1: And the violent take it by force
2: ពីព្រោះអស់ទាំងហោរានិងក្រឹតវិន័យបានទាយដល់រាប់មកដល់គ្រាលោកយូហាន
1: For all the prophets and the law of prophecy until John
2: ហើយបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាព្រមទទួលពាក្យនេះនោះគឺលោកនោះហើយគឺជាលោកអេលីយ៉ាដែលត្រូវមក
1: And if you are willing to receive it he is Elijah who is to come
2: អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
1: He who has ears to hear let him hear
2: តើត្រូវឲ្យខ្ញុំធៀបដំណំមនុស្សនេះជាអ្វី
1: But to what shall I liken this generation
2: គឺធៀបដូចជាកូនក្មេងអង្គុយនៅទីផ្សារដែលស្រែកទៅគ្នាវាថា
1: It is like children sitting in the marketplaces and calling to their companions and saying
2: យើងបានផ្លុំខ្លួយឲ្យឯងតែឯងមិនបានរួមយើងបានទួញទំនួញឲ្យឯងតែឯងមិនបានយំទេ
1: We played the flute for you and you did not dance We mourned to you and you did not lament
2: ត្បិតយូហានបានមកមិនស៊ីមិនផឹកសោះតែគេថាគាត់មានអរិយចូល
1: For John came neither eating nor drinking and they say he has a demon
2: ឯកូនមនុស្សបានមកទាំងស៊ីទាំងផឹកផងគង់តែគេថា
1: The son of man came eating and drinking and they say
2: មើលនេះជាអ្នកល្មោកស៊ីផឹកច្រើនជាមិត្តសម្លាញ់របស់ពួកយកពុននិងមនុស្សមានបាប
1: Look a glutton and a wine bibber a friend of tax collectors and sinners
2: ប៉ុន្តែប្រាជ្ញាបានរាប់យេត្រូវដោយផលដែលបង្កើត
1: But wisdom is justified by her children
2: ដូច្នេះសូម្បីតែលោកយូហានបាបទីនិងព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបានគេមើលងាយដែរ
1: So even the John Baptist and Jesus were despised
2: តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមើលទៅផលល្អដែលទ្រង់បានបង្កើតវិញ
1: But Jesus wants us to look at the good things he has created.
2: ដូច្នេះចូលយើងកុំខូចចិត្តនៅពាក្យមើលងាយពីគេឡើយ
1: So let us not discouraged by any despise.
2: ចូលយើងបង្កើតផលល្អដូចជាព្រះយេស៊ូវចុះ
1: Let us bear good fruit like Jesus did.
2: សូមអរគុណ
1: Thank you.

0: กบ้านตามตีซาธรรมดาได้โอ้ยแร่ไส้มาหกกันแต่ช่วยเตยช่วยเตยให้
1: แม่นตากันแต่ช่วยเตยช่วยเตยกุ้ยจองย้ำตายหมดแล้ว
0: ตายังประจำประมาณนี้ตีตี
1: ประหารจีบวยเนี่ยตีตีเตะดังยังชาสอบหายจังยังด่ามาเต้มาเต้นึงตามสนองเฉลยจัดบ่าวบองโอนด่ากับบ้านอัดกับบ้านเรายังด่าเสด็จได้โชยยังด่าเรียบประบอกยังกิจเพื่อนซ้ำจังไกลบังอ่ะ
0: มาจีบบ้านตัวตู้เตียนให้มาจัดเมนเต้นเรศัย
1: จังมหาบ่อยเยอะมันจะอันริดเรือหายเยอะหนึ่งตัวโผล่ถึงอักขีมันตอบปีจะอันหายเยอะหนึ่งดูได้โชยชานบ่อยเยอะ
0: โอ้ยเรศัยมหาจะอันหายแต่ยังไอ้โผล่บ้านหนึ่ง
1: ใช่เยอะหนึ่งไอ้โผล่บ้านถึงอักขี
0: มองป้อมมาโผล่จมูกบุญยมถึงอักขี
1: อืมเปลี่ยนให้เหมือนเต้น
0: อืมจังตามหอบนี่อาจจะนูใส่บ้านอ่ะ
1: ประกอบแล้วหอบนี่อาจจะนูใส่บ้านก็ไม่รู้จะต้นไงได้จะใส่จังจังบุกยำส้มแล้วตัวฉันเองบนอ่อนคณีถ้าบุกหอบนี้ในเตี๊ยพองไหนโดยซาเกลือซ้ำกึ่งยี่สิบเมนเทนให้แล้วสนับสนุนเพื่อบุกบนอ่อนคณีจังบุกยำเตียงใบเมียนตายบนหนังไอ้สมอ่อนก็สำหรับการตัวสนา

Rí gríad ngai bar a sad. Ciam swa cum bampa on teng ach nia. Ie nad a sag sa dai dai sa ieng at ban jo rùm chum mui cnia cnom brebe hia. Ban dai ocun bre de oi sa ieng aig jo rùm tam internet. Bre ban ai ciam ati bai. Om pi bre bong kaat pain dai. Nâng bre riep chom chum nôm chum rea. Khiyam sam pampa on teng oh, bap pre kumpi. Pro yen traka an klunayang, pre bantu rubah trong. No vivaranat, vivaranat chupuk da boon. Min tevada bay, ban min dam nang, trep sop sai ping pain day yung. Dam nang ni trep sop sai mun pre yisu yung mao. Tâm năng tì mùi, yên khơn nơ khô phần phơl. Thế vật đà nô, bần lưu xâm lênh yàng khlăng thà, cho khát khlạch đò prê. Hào y sơ xa xe rê lọ ô rô bò trông cho. Tâm bất bèo đào trông trơ chùm nôm chùm rê, nô bàn mạo đò hào y. Cho khát thoai bằng cung đò prê đò bằng khát bà tê mêk, phoay đây. Semot nung nung tuk teng paman cho. Prea trui tua chum nung chum rea. Pahaji yung su hide away prea riep chum chum nung chum rea. Kone vam pra. Pi pru prea chi prea atiko. Trung bong kaat pine day yung nung sop sara pur. Thing oh no pine day you pine day ni jesus a come said robo prayer trong min said yung mel dom tumnit tang kang chumpuk ma pai buon ko moi pine day nang sarap no pine day jia robo phong pre jehovah prom teng lokai nang panda ne dial no loke pong. Ani chupa. Prueba makat pain day yung. Nung krup teng ah no pain day yung. Jirba trung. Peo prueba makat pain day yung. Trung aoi benu krup krong. Samuel lokabat chumpuk mui. Nâng khô mô phê bàm bài. Lô kô bát chung phúc môi. Khô mô phê bàm bài. Trung bà tiên bờ đô gây hào y miên bàn tùl thà. Chô bàn cát cơn áo y chùm ràng chì chràn lòng. Áo y miên bàn bò bìa lơ phàn đầy cho. Trô bàn khô phàn đầy. Hai miên om naik lơ trey samot sat hao lơ aka nung chivet pong teng lai dial gumra no pine day pong. Peo trung bong kaat pine day ni trung ai manu krup krong. Pantai manu down the bong. Adam and Eva. Ki od krup chubap rupa prea. Dao isa ki od krup chubap rupa prea. Ki aoi satan jie kumang satroi rupa prea. Baan tutu ka krup krong no pindai ni. Nâng bước gây thư lệ khăn ông phở bạp. Anh ấy chỉ phải nhớ hả? Bị bố phê Sátang tự tu khá cực cọng bị Adam. Cột lên tự tu sqo ta bệ nơi thân xua chỉ mà chắc phải đầy dương. Nâng bê mạng nô bà câu xét tới Sátang
គេលែងថែរក្សាផែនដីនេះដោយព្រះឲ្យគេធ្វើរហូតដល់ផែនដីយើងខូចមនុស្សនៅផែនដីនេះខូចនឹងព្រះចង់ដោះស្រាយត្រង់អត់ទមុតយូរហើយត្រង់ឲ្យមនុស្សមានពេលវេលាកាយប្រៃបន្តែត្រង់ត្រូវធ្វើជំនុំជម្រះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៅផែនដីយើងអ្វីយើងអាននៅវិវរណតជំពូកទៅបួនអានេះតំណាងយើងថាតំណាងល្អសម្រាប់សម័យចុងក្រោយព្រះអតិកោផែនដីយើងបានរៀបចំទទួលផែនដីនេះវិញនឹងដោះស្រាយរឿងសាតាំងយកសកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបើយើងគិតអំពីយើងតើយើងថែរក្សាផែនដីដូចព្រះឲ្យគេថែតាមដំបងឬតើយើងធ្វើដូចសាតាំងនឹងបង្ខូចផែនដីតើយើងទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនយើងតើយើងទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឬយើងចង់ធ្វើម្ចាស់ខ្លួននិងយើងចង់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់យើងសម្រាប់ប្រើខ្លួនឯងពេលយើងនិយាយអំពីចំនួនជំរះយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះពីព្រោះពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះត្រង់ត្រូវបែងចែកមនុស្សទៅពីរក្រុមមួយក្រុមត្រង់ទទួលជាកូនរបស់ត្រង់ត្រង់ទទួលនឹងឲ្យគេគ្រប់គ្រងផែនដីម្ដងទៀតដូចដើមដំបងប៉ុន្តែក្រុមមួយទៀតក្រុមអត់ទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមអត់បានថែរក្សាផែនដីយើងត្រង់ត្រូវសម្រាប់បំផ្លាញគេពីព្រោះគេអត់ទទួលស្គាល់ថាត្រង់ជាម្ចាស់បាទត្រង់ជាម្ចាស់យើងត្រូវការថ្វាយបង្គំត្រង់នៅវិវរណតជំពូក14ខ7ទេវតាទី1បានប្រាប់យើងថ្វាយបង្គំព្រះចុះត្រង់ជាម្ចាស់យើងជាព្រះអតិកោនឹងត្រង់ស្រឡាញ់យើងមួយទៀតបើរាងកាយរបស់យើងមិនរបស់យើងទេវារបស់ព្រះយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងហូបអ្វីយើងផឹកពីព្រោះបើយើងខូចរាងកាយរបស់យើងយើងខូចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះនៅថ្ងៃព្រះធ្វើជំនុំជម្រះ
ตรงมันสบายจมูกยังเต้บักยมใจทุรสาบอกเนี่ยยมพระวิอัตโตใบกจอดปลัดวิ่งทะเลขนองตึกดาอัดสลอตาเนตสบายอัดอันนั้นรบกเนี่ยเขียมพระนั่งเขียมถวายวิคอยริงคายรบกยังมันรบกยังเทวีรบกเปรย์เปรย์บังคาดเปรย์อายุมีชีวิตยินทัดทายซาบายยังดังเอาไว้ยังฮอบมันละอ้อสำหรับสกปรกยังมายังสระลังเปรย์ยังจองทายฤษาทรัพย์สมบัติเปรย์อายยังชอบโฮปยังชอบพักเปรย์อายยังทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติทั้งอ้อยังมีนจิรวาเปรย์ปัญญาเปรย์อายยังครบครองเปรย์อายยังสำไรปราวีสำหรับทัวเอนั่งเปรย์จองอายังพระสำหรับจุยทายฤษาครองคริสตารบอยังแต่เปรย์จองอายังพระสำหรับจุยพิสัยดำนังละอ้อรบเปรย์ได้นั่งพิเศษตบไว้ดอกหอบมวยเปรย์บานพระเพียงแต่อ้อจีรบเปรย์ปัญญาเพรสมตาดับปีรอยเวงดับปีรอยนู้สำหรับจุยไอดำนังอ๋อเตอร์เพ่งพันได้จุยไอขังเงียบบอกเพรสชับรุ่ยบายยังอัดไอตบายดับพบมวยตบเพรเวงยิงทุกปราคลุนไอเปลือเปรตทั่วจำนมจำเรียตรงตรกากัดโตยืนบายังปราตรบสมบัติแตงอ้อสำหรับคลุนยืนนึงครูสายยืนนั่งยังอัดตัดตำไว้สมักพิเจตสำหรับจุยสายดำนังจุยเนกเรครองเปลวเปรียทั่วจำนมจำเรียตรงตรกากัดตัวยังปีพรุยังปราเอาไว้ประอายข้อปีประหารใจระบอตรงยังมีเปเวเลียยังมีเปเวเลียได้สาเปรียเอายังมีชีวิตเปเวเลียนู้วิรบอยังแต่เพรจองอายังเรศามวยทั้งไงเรือสัปดาสำหรับตำแหน่งน้องชิมวยตรงอันนั้นจีเปเวลีร์ชิบาฟีเปเวลีร์บอตรงยังมีชีวิตทั้งไงนี่ดาวิซาตรงอายังมีชีวิตปายังอัดเรศาทั้งไงบริษัททั้งไงที่ผมเปล่าสำหรับทวายบังคมตรงด้วยยังเล่งทุกสกอลเพรียชีมัจจายังหายบาบาตนิกะมนังชมพุกมาภัยนิกะมนังชมพุกมาภัยคิมอายตันข้อพรมใบจออายนึกจำปีไทยชอบสมรักดำใบเย็กไทยนู่จิงจีบริสัทกนองเวงประมวยไทยนู่ตรอายอังทัวอ้อเตียงคาระบออังจ่อตายอายไทยที่ปรมเปลนู่กูจีไทยชอบสมราทวายพระยิโฮวาจีเปรในไออังเวงและไทยนู่มันตรอยทัวเอาไว้อายซ่อตัวคลวนอัง
ឬកូនប្រុសកូនស្រីអញក្តីនោះបើប្រុសឬបើស្រីអញផក្តីទួសាររបស់អញឬអ្នកដទៃតើនៅផ្ទះអញក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនឹងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សព្វសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហើយនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធគ្រីបណេតិបុនហើយយើងឃើញព្រះជាព្រះអតិកោរបស់យើងនឹងត្រង់ឲ្យយើងគ្រប់នឹងរក្សាថ្ងៃទី7ជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ទទួលស្គាល់ត្រង់ជាម្ចាស់យើងនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះបាទព្រះគិងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីថ្ងៃទី7ទេព្រះបានយូយើងអត់ទទួលស្គាល់ត្រង់ជាព្រះអតិកោរបស់យើងនឹងត្រង់ត្រូវការកាត់ទោសយើងប៉ុន្តែបើយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធត្រង់បានសន្យាជាមួយយើងញែកយើងធ្វើអ្នកបរិសុទ្ធត្រង់មិនចង់បំផ្លាញយើងត្រង់មិនចង់បាត់បង់យើងពីនគររបស់ត្រង់អនុមលហេតព្រះយេស៊ូវមកផែនដីយើងនឹងទទួលអំពើបាបរបស់យើងនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់អកលរបស់យើងពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតរបស់ត្រង់សំទៅវិវរណៈចំពុក14ម្ដងទៀតហើយនឹងយើងអានខនេះម្ដងទៀតវិវរណៈចំពុក14ខ7

Matthijs en Poep en Pel komen op een mooi, dan op een bij. Men men, ah net na, daar krontai ni je maak njom ta, ah pre amacha ui, daar nang chol tau knong noko satan so no te. Guji ah net daar, tua tam praharate ne pre vobida. Daar kwang no satan so, weng te da. Anichaba. Bil pre yusu yung maak weng. มีมนุษย์ชรานกิเลสได้ท่าปรีซื่อปรีซื่อปัญไตตรงท่าขยมอัดสกอลเนตไทยให้ด้วยตรงอัดสกอลเก๋เดี๋ยวซาเก๋อัดทั่วตามพระฮาร์ไตเปรียเก๋เต๋อเปรียวิหิตไงสาวปัญไตเปียวเต๋อทั่วเตียวิงกิลุดนอหางเก๋กี่ทัวกาขนมจุ่มกาเก้กี่เล้งเกล้ากี่ทัวเอาไว้มันตรอยตามประหารไตเปรย์เปรย์ตาขยมัดสกอลไตเปรย์สำเอายังดัดตั้มใบดับหดมวยอันนู้นรบเปรย์เปรย์จิมจ้าพันได้ยังปียังตัวบันทึกมือทึกยังตัวสกอลเปรย์ชิมจ้ายังหนึ่งบาทเปรย์สมดอบหอบมวยวิ่งอันนู้นบาทเปรย์ยังเท่าไอ้บันไดสับถ่ายบอมปอนอดบานไอ้ได้ยังอดตาบานทัวตามพระฮาร์ไตเปรย์เปลวเปรย์ยิสุยังมาตรงทักยังมันสกอลเน็ตได้ในอดมีนดำนักในสถานโซ่ได้ยืนตรกาคายปลายสมมติดำเนินการชมพูมารวยดอกพรมบุญยังมีสังคมปอมปอนสควอลก่อนในหายก็มารวยพรำดำเนินการชมพูมารวยดอกพรมบุญก็มารวยพรำเอาเปรียบตัวในตรงจีจงคิงดอกจึงตูบังคมหาวิจีปันลูปันพลูพลูระบบตูบังคมพองพระเอายังประบันตูระบบตรงสำหรับเอายังคืนพลูระบบพระยังยูลเอายังยูลอันพิประหารได้ระบบพระยังตรอยศักษาพิประบันตูสำหรับยังยูลอันพิประหารได้ระบบพระนั่งยังอนุวัตตามเอาไว้พระสมยังทั่วบายังมีเปรบันตูปันไตยังอดทวตามมาไปยังอดอ่านหรือมาไปยังอ่านปันไตยังมันจองทั่วยังจีกองเปล่านั่งยังอัตรามีสังคมสำหรับชีวิตอกาลไตบานเอกเปรจุยสังครูเนี่ยนี่เกิดข้าวหายสมทวีวรณะชมพูใบขยมเกิดมนุษย์ชรานอดสบายเพื่อเกิดลึกยมนิยายลึกนี้ปัญไตเพรศสดายเพื่อยื่งสัญญาชมวยตรงหนึ่งยื่งอดขวตามตอนนี้มูลหายขยมนิยายทุกคนตั้งตั้งทั้งนี้ปลุกขยมมันจองคืนพระศักดิ์เพื่อตรงยิ่งมาเวงตั้งตรงอัดโยเนตทานสู้ดาวิสาเนอัดทั่วตามพระหัตถ์ไตเปรย์สมมูลริวารณะชมพูใบขวดบุญโจสซาญาตเทวดาในปุจุมนุมดาลในกรงเลอดเซธาเปรโดจีอาเมนจีสมอบันโตสมอตรองฮาวิปิดประกาศจีดามคาดาลเปรตรงปองกาดมากตรงเมียมบันโตสกเดเต็งนุธาอังสควอลคาดาลอังทั่วฮาวิ